0: ขอได้ก็มีฟันนี่น้อยนิดได้ไอ้ฮักโอ้บอตาเหงาโน่บอตาหน่องเหงาโน่มีว่ากันไรที่หมอนหมอนแก่เต็นตะปูนเหี้ยวานักโบราณนิ้วนิดละไงจ้ะอาวันเสียงวันนี้ฮักมันน่าสาวน่ารักอาวันตาแก่เหงาโน่หน้าตาวันเฮนี่เ
1: นี่ยตบไปเลยที่ที่บันทายเซนขอดกันจีตบไปเลยวันนี้ก็สัมพันธ์สามัญอันตบไปที่สิรินทร์แอนด์แคทริงซาร์วิสจัดขึ้นมาไปอะไรจี
0: เอ้ว้าว้าทรอยก็ไขอได้ก็มีฟันนี่น้อยนิดได้ไอ้ฮักโอ้บอตาเหงาโน่บอตาหน่องเหงาโน่